0: สีหน่อยครับ
1: A notification to Senate Point, we're shutting down Jones, both directives.